0: ยแค่เหมือนเขาแหละ
1: Teaming up with the streaming under there.